หัวใจคนผิดหวังมันสั่งมาแสนกลุ่มยามเบื้องน้ำดอกลังไหลก่อนมันเคยเคียงไกล

ซื้อใส่ซื้อแหวนซื้อมาให้เจ้าแขนขึ้นนำองค์ตรงโต๊ะตรงหลบพี่ลุงทั้งไปหลังโต๊ะตรงหลบพี่ลุงทั้งไปหลังหัวบ่มีลูกใหม่เลยได้แก่เมียตัวกะเสื้อขาเมียกะบ่ใคร